อาจจะเอาให้มัน development มาเท่ากับ road employment มาเท่ากับ youth opportunity ตามที่ประโยคกันตัวนี้ก็ใครเท่ากับมันเท่ากับวีกา governor วี holy relic exhibition น้ำใสเลยสัมบัน14 November ละวันจันทร์ที่มุ่งกันตัวนี้ก็ใครเท่ากับวันเท่ากับ Home Minister Mama Natungka Project Abaya Abaya Itanagara Launch Kan Kadoneka Khrai Thauka Ancha Ahaiban Sag Shikshan Safety Dami Kau Kadoneka Khrai Khau Ancha Ahaiban Pokso Ek Sauka Ancha Anhi Dami Awareness Kau Kadoneka Khrai Thauka Wan Thauka Ancha An DistrictICDS cell UPI hai box post egg sauka C box porter anja anpa organize ka program organize ka odone ka khrai thau ka anja anman kaam kan da lung hai sector has men san saman anja an complain ka report dam he pre ka odone ka khrai thau ka wan sauka Women's Commission Awareness Program Samla Duneka Khrai Thauka Anja An Wanja An Dera Natung College Itanagar Le Samla Duneka Khrai Thauka Anja An Hai Ban Cyber Crime Stalking Usauka Mental Health Drug Abuse Usauka Online Scam An Dam Hi Prayoga Duneka Khrai Thauka Wansauka Anja An Pasighat Municipal Council Anja An San Ka Marathon Organize kau kau dunia kau kerja tahu mu. Anja antim men run for clean, green and plastic free pasigat anda angung le sana dunia kau kerja tahu ka. Anhai wan mu. Gawa yaklen kengat participate kau kau dunia kau kerja tahu ka. Anja an cleanliness sau kau plastic anja ane tapai hida kerja tahu ka. Raa ansau mulakin keman fa lai kongsong payam to kelat kongsong tan saya gacih.

handsome จะหั่งมาไหนเขาข้ามตึกใครไหมฮะได้ว่าหอมือไหนมืออุ้ยข้ามไหมลูกเฮลิเทสทีมไหมฮันเนทอมมาตา